0: วันหนึ่งวันหนึ่ง
1: ยาคุยเนโกรบลองบลองบุคินMetek, Moko, Ordure, Putain Rital, Macro, Macaque, Chien